0: ระอันตรนปรำจิตปอยังปล่อยเลือกระแปลให้โรเรินรำบอนในบนลันปุ่นบี
1: เตอร์ปอบระแปลให้ตรอรอนรำบอนเจงตองโปรตในบนลันกึศซอปอบให้อันระแปลเปิดประเจงและระแปลแต่ปล่อยเลือกสามกระเจงปอบนอเจงกันรอตะมัด
0: ดูเบลตะโปรหนังตักบนลันเตียงกันขึ้นตุ๊กกว่างรำหยกยักนอนด้วยเพียงเบื้องปุ่นรอยเติม
1: แรงตรนปรำจิตปอขนมเมอร์เกียงกลรอตามัดเติมกระปตรมบอลลัน
0: อารมณ์กโก้ดิบลันกัมปอลบลายกับลังปมรูปนงปราบปมไข่เย็นตรงตึงเงินรูปจารตะลักโมคอกระดมโปลจิมไฮเกยคอปอกเกดลังเปิบแอบเรียมจารตะลักดิดลอยเปิมตีเรียมปลัวเลิ่มดีลอร์กริ่งตะมรดึงปลากังจังซาเอกนวดนำประบอบจิตตาเปล่าดังประจารตะลักมไข่บินลังล่าบรมก้อนจิงนอรำแคร์สวิงตะลักนำประบอบจิตตาเปล่าวันบินเกียนมไข่มก้อนจิงมปูลบรัวลำขึ้นนักนังระแปลมไข่บรัวอะไรจารจิงเจาะบินสักตาบรัวนักมตะขีนำดรอมด้วยสักตันนี่หินระบ้าวันนี้เป็นกัมปูลมปอกเกดลังเปิบแอบเรียมจารตะลักมก้อนจิงเปิบเติมตีเรียมบรัวเลอะดีลอร์กรีนตำบดึงปลากังจังเอียงระแงสะเอกนวดนำบาร์บอบจัตตาพร้อมสากตาอแกะดงจีควิงที่จิ้นควาเกียงความดึงบรัวดังจาร
1: ์ปอบเลื่อนตีลอร์เย่ตุดลอยรอปอบหอยนักกระปอบกจ้าแกะไปกลบรัวดับคันลิงปรับสักยันตำมรดึงปลามก่อนจิงเปิดปรับตำมรดึงปลากังจังจิฮันเลื่อนตีลอร์บรัวตำมรดึงปลากังจังเตจาร์เงยต้อยตะนังกึดลอยควานตึงบรัวคันจาร์ละเปิดเรียม

0: ตำมตึงปลาเปิ้ปอกฮันลิงยะฮันเปิบกึดตำเกร็บตุเปิลเปิกรับปอกปลอกเกียวมาปอกฮันเติมปลอมกราเดอปอกไอแก่ลับปลอกแกงจังตะจารหน่อยเอียงระแงบันลันไปปอบแอปเรียมปลอกเลิ่นติลอร์กริงตำมตึงปลาแกงจังแกงอีเดินเอียงระแง
1: นั่งประจารตักลักไม่ให้ระบินหลังละบรมก้มยิงนอรำแคร์เสาเรียงตักลักนำบาร์บอประจัดตาเพราะสากตามตกระบินแก่กรับดงจีอีจังกรีนกันนึงเกี่ยงความดังบรอดังจารควาดังบรอมดังกุ๊กเวียดนามจารดาวมีเกี่ยงความดังประจารความป้อมก้มยิงนอรำแคร์người tới tàn tục đã bên đồng chí đạo mỹ kiên khoan từng bộ trang khoan bọn cộng viên nọ làm khèn lá nọ làm khèn sầu riêng đặc lắc nằm bờ bên giờ tập ra đời cộng viên lấp bờ bên đường ngăn ghép bờ drum cơ đủ bal bờ grab hiệp rock ma grab xã val hiệp rock cầm viên tài luật bờ no dễ khăn nếp bên lan nọ làm khèn sầu riêng kho ai ya bên gơi tới nâu tà ple sầu riêng evi tới gứt nọ gần đi bên tục tới đi trục nà ta o dễ khăn nọ gần khèn bờ đồ vượt nạch giang bờ cơ เลยกัลตาบรอันดองประกาศเลือกซาตาจารเกิลแกเปิบตำกริบสักดูบัลเบอร์นิมกรันจริงฮิตเอกบรอเปิบน้องนี่อันดองประกาศตำบรอเยี่ยกันนี่ตำกริบสักเลือบรอดูบัลเติมอะไรจารเบอร์อะไรจารนักตันตกระเบนกรับเนื้อเดินมัดเดินในนอรำแคร์เสาเรียงจากลากนำประบอบริจตาเปล่าเย่แกอึกนองอีเดินเติมบรอตัวกึดนันกวลแต่บรอเปิบน้องเยี่ยกันไอเจนบรอดวดในยางเติมนางนำก้อนเย็นนอรำแคร์กลมจารเย่เดวดมึงป่าเฮียงปรำจิตบ่อเดินนักแกงยิ่งเดินเบื่อบรอดวดนักย่างแข่งดูบ่อบาร์เฮียงสินจิตาปรำกลายพระมึงปลาเฮียงตอนเสาเรียงเดินเติบไตแกงยิ่งเดินมึงปนจิปนกลายพระเงินเดียร์สินปกระยิ่งโดยตำกดเจรอร์เลือบรอดูบัลลับน้อยยอมเบิ้งสินบอกอะไรปรักเดินเนื้อเดินมัดตันตกระบินเดินลาตาบรอเลือบแปลงไฮบรอเปิดดึงตุงเติบไตเปิบนอร์อะไรกันนักดึงบรอวัลบิงเกียนไฮมก้อนเจงปลบรอลำขวินนักนางแปลงไฮบรออะไรจารนางมัดแขมัดตื่นละบรอเลือบโดยแกงยิ่งเดินสินแขยิ่งกันตื่นละสุดบรอลำขวินนักกรับแขลุดนำ
0: ปุบปุกนำตรถึงแอร์ฟัลเบงเกียนเจนรถในซอกตังหนึ่งนอมโรตาบรอนักจังไปดีดหลังละและมดนี่กูบรอในเลือบรอตังฟัลตังหนึ่งนอมให้นักจังระอาร์ยิฮันกิบรอคันปาร์ปูปอดเฮียงพามจัดลำระเตยเติบซอกตะเมนฮันนะระอารมกราบราเตยบานดำลับหน่อเจ้าบรออันตำรลองและมดในปนานเรียมหน้าปอบรแปลมให้บรอเตยลำหุยนักตากรับตุงดำบอนตรอยแค่ปลอนำปริยาปลอแข่งมัดปนปูปอดเฮงเราเน่เยเตยนับตองหนึ่งนอตักหลักบรอวัลตุบัลเตยนับบรอปลอตกเร่หน่อยาวยี่หันเจระอาร์กระยัตตาปรามจัดสันตกให้อันนักย้อนได้เติมตรองตะเวทนักสักจอมเฮยแวร์วัง
1: หอยดองยันเซนใส่เขียวกึลมัดตาปลอฟันกบรอนำบาร์บอประจัดปลอนำบาร์บอไปจัดตามวยเยเรบินเดอร์ตัลไปกระเสียมลังระอันตุนเดอเปิบไอเกนตกเลือบรอตันตกระบินยึดแต่ละบรอวีระแปลมปูลบรอเลิกเสียมดลังเติมนำบาร์บอบริจตาปรอกระประอันตรุนเริงสอบประเยาดองประกักกนุกุนาเติมนำบาร์บอบริจตาปรอปูลบรอยาวดองประกักหนักดักตรงหางเบิ้ลนอกประเติมสานำบาร์บอบริจตาปรอยักันเวทละปะนอกประเบิ้ลกนุกุนาเดือดตะลปนำบาร์บอบริจตาปรอยิบเบิ้ลอินคันนุเตยรูปนาร์เตจุลปะนอกอารมาเตมวยเติมนอกประมริงตุกละปะตาเนปุนลันปูลเบระบะแต่โกนตุกบอนกรีระอันตุนไปจะตัดสินเบียนเจนี่กูบรอในหรือบรอตากรับตุกีหรือบรอกนุกุนาเยกันปนเรียงบาร์จะปลอนเอาในหรือบรอตากรับตุกีบรอสงเงียบกองลับลำขนาดกัลเกลอันประแคสานดำลับในขานักตังกังยังเอรงแงบนลานเติมสะเอเฮลระอันตุนปรำจะตะป้อยังปลอนเลิกหรือแปลให้บรอเรินรำปอนในบนลานปุลบิ
0: เติบโตประแปลให้ตรอรอนรำปอนยิงตรงโตตะในบนลานกึศซอปมให้อันรับแรกเปิดประเด็นและรับแรกแต่ปล่อยเลือดซ้ำกระจายปอดนอเตียงกลรอตะมัด
1: ดูเบลตะบรอหนังตักปนลันเตียงกลขึ้นทุกขวังร่มหยุดยักนอนด้วยเพียงเบื้องบนรอยเติม
0: แรงตรึงประหยัดปอขนมเตียงกลรอตะมัดเติมกรับตรึงปนลัน
1: วอร์นิบันกัมปอลแนบเบิ่มปอลบรอเกิลนักนักไปเฮงลำเข็นนำดรอมด้วยซักตาปุงฮีขึ้นระบ้าปุงฮีเมินขึ้นระบ้าเดินตรนกรับสาวัลเยคุยนักงักเปิบเสียมกลังอือเดินเยกันนักนักมาตันตัวกว

0: ลุงก็คุกคมเรียบบนสร้างแหล่ดันเป็นกับขับไปเอียงเดียกับดิ่งลังหันจำดวงรูปของแกลดเดมึงหักแกลมเราแหล่ดันหันจำดวงอสับลุบดวงรูปตักลักลำหันจำดวงรูปในมาตุ่มตาสนัยฮิปโปลกเกษมลังมังกันังเกตแก่ประดังจารตักลักมาประหังกันังเกตแก่ประดังฟาสุนได้ฮิปโปลเปลาก็คอยจารตักลักนาปิมตุ่มโบบลอรำอำเภอบนสร้างตุ่มฟาลแอร์กาวทันยัดและนันสาวาปูจึมร้อยและนันประหารปุ่มดีก็ไกลไปลงก็แซมลิมรมโรจารตักลักทนแต่ประดับลดนำดับพาสหระโยกุพองแกลมดีกิยาฟาลเดือบนสร้างทุกป่าปลุยมากวัดเรากระจายตุ่มเห็นทำเดือบนสร้างมอรำกัดลังไกลเซฟาร์แซมและเดินตื้อทำ VNEIDดีกระตังเพราะงามกราดมปสร้างหกุมกวบผลต้มตัดนันสนัยรอยตะปันบันปลุกอีปุลกษิมลำรอยไม้ตัวซาลำกันนังกิดกาเพราะดังจารตักลักมึงดงชีสังกรีนเดียกันนังกะเองควากันนังเพราะดังจารควากันนังเพราะมาตรันตัวกู้เวียดนามจารบายลานิเหล่านำมาเพราะของกันนังกิดกาเพราะดังฟาสันไดเลยสิกละหึมเท่าเตียนุกมาเพราะกันนึงเกิดแก่ประดังฟาลสุนได้เลยง่ายจักดมหันจำจนเกิมกรัมดีประดังและในปุลกนาจุ่มดีมาเพราะดีกระตังแกลมกรัมดีกันนึงประกนุกนาเหตัยมกวบเป็ดมกรัมดีประดังกันนึงประสันจีแอเฮปุลยาง่ะประเอ็ดกระจับประกเกษมลังมอมดิ้งเลยง่ายจักนำปลิมาลำนำปลิมากนาจุ่มลำกันนึงประดังฟาลเกรดลังหึมเท่าและกละเงินกระจับประกักหมอบเวทประจอมกะดับผ้าเจ้าง่ะควาเกษมลังเวทไกลง่ะประมังกนาจุและดันลิมเราเมาแกลมดิ้งรวยง่ายจักบลูรัมเตโนกาเซียมลังดงชีอีซังกรีนเนียกันนังกะเองควากันนังประดังจารควากันนังประมาจันตุกัวเวียดนามจารตักลักจางมังกันนังเกตแก่ประดังฟาสุนได้กะตื่นง่ะตุจิงตาจอนกาเซียมลังไกลง่ะประมังพงกนาจุเวทนันเดกะตังประมเสียกลายเตลันเดกะตังประกัมพาปรักดูเปลียเดปตุตื่นประงามกระรำอาร์และนันเลงง่ะจักดมหันรำเดกะยารประดมกระกลายติปดำด้วยบนสังเรตปันมันปลุกให้ปลกเกษมลังมรดหลอบรสาลำหอยดองยันสันจารเมืองดงจีตือไทยสร้างลำกันนังเกตแก่ประดังจารกายังควาเกตแก่หอยดองยันสันจารบายลานในเล่านำมาประกันนังประสันจีแอสะฟูหัวซาเกลแกลดับผาเวทกันนังทาระประกันนกนาเลยงะตุมหัดระประดูหอกฟงกนาตุมดุมาประและนั้นดับผานุกมาประกันดับนังทาประไอแต่ดับผาเวทกันนังทาระประกันนกนา
1: สาฟูหัวซามอมกอมจีของไกลปิมกัวปิมาดอกมาประมังตุ้มซาหัวหอยหัวดิ่งไตหัวดิ่งดองหัวทั้งและนันวัลกราฟูหัวไอเตลมกอมจีงซามันกรามดิ่งดอกมาประเมานงงามกระรำอาร์และนันดอกมาประซาเราตับควัดตกปลุ่นนำลูกบ้วนและนันไอมาดอมตมจัดปรำริมเราแกลงงามกระรำอาร์มอมดิ่งจักซาตุกเตยตุยนารำอาร์มอตุมาและนันงามกระและโยรมลังกะจ้าปลุ่นรำเตนดอกมาประดงจีตือไทยสร้างนำกันหนึ่งกิจการประดังจารแกงควากิจการหดองยันเซนจารปุ่มนี้ใครเกิดกระตุ้นและนั้นกลามาประเมืองสาผู้หัดซาลำประเพ็ดกิจจับแกลงาประเมืองกันหนึ่งประกนุกนาดิมนาอีกกิจจับแกลมาประกยอคำนิบุญสร้างและนั้นกันหนึ่งประตุ้มกรามแนมไพลไอเตลตัมผาเวทเป็ดนั้นกิจการซากระตุ้นกระเสียมตั้งงาตูจิงปรำกรามดีกันหนึ่งถาประตัมผากนอดดุมนิมาประโยกัวพงไกลจังย่อของพระเจ้าเกลียดตั้งประยตูตื้นออกมาพระงานกระดับหนึ่งทางกนกนา
0: เรตปันบลันปลุกเทวลแอร์เก้าเอปุลเปลากุขวยจารตักละเกิดปลุกนำทุนใจประดวบปลุกนำตัวปลอดหลับลุซานาบีมตุ่มบอมตาหำเดือบบนสร้างตุ่มฟาแอร์เก้าทันยัดและดันสะหัวฟุไอเรากระไกลกับเป็นตาตัวกุขวยเกิดปลุกนำตีโนกับเบนิปุลเปลากุขวยจารตักลักเฮิมเท่าจุ่มหำเดือบบนสร้างตุ่มปลงอับพลเบิ้งอีปุลเห็นแต่ไกลกับเป็นตาซาลองจุ่มกระในและนันตุ่มตาเพราะมราปะเฮิมเท่าตีโนกับเป็นตาตัวกุขวยเกิดปลุกนำเลยนั่นไกลกับเป็นตาตัวมรามกอมจิงเบิ้งเรียบปลุกจุ่มดันปลุกตัวเรียตัวปลุกนันปลุกซาทนตัวประดับปลุกนำด้วยบนสร้างหมอกไกลตรงอาเกาเฮิมเท่ากับตุ่มประเมาลำบนสามแสซีไกลเฉาะชันลำฟาเรียงกะบังตุ่มฟารุมดังประปิมไรยะเยาและลิกไรและนันไกลตรงงามกราสั่งมาปิมไรดังยะประงามกราลันตึงประมรบลบปะประดอบะเอโดยัวประมเสือไกลเล็ดลานประงามกราระยะยัวลันอดุกิบุต ตีนกมาปลวฮิปุลเปลาคุกหอยจารำกลำกลังดมแกลดรุมกับซับแกลดรงกับเมิมดื้อบนซางมารามอกแกลกระสิมหลังอย่าไปนมกลำง่ายเปียเฮิมเท่าหังคุกหอยกนกนาและดันบำเอ็ดรุหังดมกันดังทาระเปราะโยตัวมกระสิมลำเซรมกราเกรมกลางแกลตื่นตื่นกำดื้อบนซางและโยหัดราเพียนกนกนำจนเรตาปันมันปลุกตีบาลจืบเบาไอปวลเปลาคุกหอยจารตักลักนาปีบตบบลุกรำหำดื้อบนซางดมปัลบนหอยจืบเบาและนันสะจวรตังไอเรากระไกลกระเบนตาตัวคุกหอยเกลือนำนาเตะนกปีมตบบอมตาหมอกระแองควายปวลเปลาคุกหอยจารตักลักเหวินติทุงเวท
1: ต้นนกปีมตบบลุกรำนิบนซางหมอกแกลตรงเก้ากระตุ้มประงายอดตัวมังแกลติบนิบนซางใส่ซีประงามกระระยอยลั่นงามกระหลังกลงไอลันนาวกระหล่อมาลำลุยตุ้มนกขังเมาไกลแต่ปิดรำดิมนาดนกปีโมกนกนาและดันนุยบุญสร้างงามเพชรเบาะยับพระดาบระรูกับกนวดรูนุยปันประบุญสร้างและนั้นเด็กตั้งประงามกระทำอาร์ปลุรำหอมนุยบุญสร้างแกงควาเอปูลเปลาก็หอยจาร์เงินทิทุงเวียดและจักกระตุ้มแกลมกอซับมนุยบุญสร้างกลำกลั่งในจีงไกลตึกนางยมพันเปียวตุ้มนุยเปลากระเสียมตัวรุมกอซับเต็มนกเป็นกุ๊กหอยดงจีงเงินทิทุงเวียดกิดใกล้กันนประสาเจียตึมสาวัลเด็กตั้งแกลกเสียมตั้งเสียมกราไปแล่ตึมแกลกกระปักแล่ปนิกตึมประโยชน์ตัวมลำแกลติบมีบุญสร้างไอปูลไปลาก็หอยจารมรักเสียมตั้งอย่าเป็นนมเปียมกระตึมแกลตรงเก้าเปียวปลาเฮิมเท่าหองก็หอยกนุกนาและตึมกันนประตุงเอื้องกระเสียมตั้งเสียมกระย่อเสกแกลมีบุญสร้างจัง
0: เรตาปันหลันปลุกไอปูลเปลาก็หอยจารตะลักนาปิมตัวบวมตาหอมด้วยบุญสร้างดัวภาษากรมนางและดันตรียาเตนัยมดิบนสร้างรุมกบและอสับโยตัวของปรอกนอลำบนสามแสซีปรอปักปรองเฮลันตึงปรองดอบลุตะปันงามกรากะปันเฮลันกลงกริบนสร้างมเสรกละเดตันลำปรองามกระหระยะยัวลันมเสรลันตุกลันงามมาเฮ็ดกะจะเป็นหำดึงละมาบ่อนี่ของปอสเรียงปักปรองสร้างกะเป็นบนสร้างแต่ปิมกวบเป็ดรูงามกรากะนกะตังแอมเดวันสร้างละมังมวยพงเพลาลำกุ๊กหอยมเดกะตังแกลกะเสียมลังบรมเสียมกราดมแกลตรงกะเก้าหยอกกุ๊กมงเดวันสร้างมเดวันสร้างละมังมวยพงเพลาลำกุ๊กหอยมเดกะตังแกลกะเสียมลังบรมเสียมกราดมแกลตรงกะเก้าหยอกกุ๊กมงเดวันสร้างดมแกลมกว่าประซับมงเดวันสร้างหมอไล่ปูลเพลากุ๊กหอยจารตุมาเปียมกระบามเอ็ดหองกุ๊กหอยกนุกนาและนันดมกันดังทาระประตรงเอื้องกะเสียมลำเสียมกราเบ็ดของนั้นเกิดกายพงควาดมกำลังทาระเพราะทำสะวาวัดไล่ตุ้มประโยชน์ตัวมองนังเต็มเสริมกราและนั้นมังมุยเดือบนสร้างกระตุ้นรำเบ็ดของกำลังประสานเจียมกรำดิบนสร้างฤดีกยารรวยตาปันมันปลุกกำลังประทาระแกรมจวดกาตังสำเนยและนันเชิญเทียงจารตักลักมังกรมจินักแกลมจิรวยและดันประรำปุ่มดีแกลปีลงก็ใส่ลิมรมโรจารตักลักทนแต่ประตอบลุน

0: ម្ដីនឹងចាប់នឹងកមឿនដឹងបឹងឡកកគៀងតបណ្ណនកធនទួប៉តប្លុណាំឯណោះដែមនីឯកៃមរកគៀងលំចាមកសៃទុគជុះគាច់បាច់ចុះដែហេកៃឡាមិណោះសៃទុចុះដែមនីឯណោះម៉ៃតែមនីបំងាប៉តានមកកាត់ឡងឡកកគៀងយ៉ាប់ប៉ាំតាក់ឡេរ៉ាមកប៉ាប្លុយម៉ាកតេទុឯណោះដែមរកគៀងមកកសៀមឡងយ៉ាប់ពីម៉ាំតាក់ឡេរ៉ាមកត្លោប្លុយម៉ាកតេទុ ឯណោះកែមនីឡំភងដែររៃតាមមកបំឡាំងកាត់ឡាំងក្លែសអត់ប្រាល់ឡោកកពីតូអ៊ុងម៉ូមកព្រោះកញ្ជុះកតេទុប្រំនេះគឺមឿនក៏អិស័យឡមោះលុយងាក់កចាប់គ្រួមចារមកសៃទុយមកព្រោះឡោយបោកញ្ជុះទុឡោព្រោះឡោជុំនេះមរយវ៉ានិចកាំងក្លែបាក់ណាក់មកតប៉ាន់ព្រួយមកក៏ជាមកកតេទុឯណោះកចាស់ឡំធុនហងប្រំកាត់ឡាំងក្លែសអត់ប្រំនេះខ្វាធុនគ្រួមចារមកបេះសៃទុយមកព្រោះតួយបោកញ្ជុះទុជុំនេះកាត់ឡាំងក្លែសអត់ប្រាល់ ปันจมนุยกนารองตะปันกว่าใจมากระเดยตู้มก้าวนอมนุยขวาทนจีจ้าง
1: ลำตะปันลานทนโดยประตัวปลุกนำเอนอกระเดมหนึ่งหักกลหมอปะชิเมืองวารุงเดหินกังเวืองในทนตีรวมกวบหมอแยบกระเดมหนึ่งรงชิลำสังจมเนียลุยเซกไลจังไปเอโนก็ได้ดำเนินโรงหักลปาชิเบิงฟาร์มอยเปเสตุตาปันปลุฮิปอกุจิตุตอนได้เห็นน้ำกวดน้ำปลดลอกันไรตุก็ได้ดำเนินตาปิบซินมอยเปตาปันปลุฮิไมบอดลอยตุตอนดิกุจุกวดน้ำปลดสปันกันไรตุก็ได้เห็นโมมอเกมตลอดปลดสายบอตาปันในตุตอนก็ได้กระเป๋ามอยเปด้วยบอนำไปตุฮิมาปลดตอนได้เห็นในเปปะกันไรตุสไอเอากระซอยโมมอตัวปลุฮิบอสปันในตุตอนดิกุจุกวดปลดลอกันไรตุบ่มดูตาหมอยเบนามิตุสะปันปลุเฮกลักอสารดีอิมากวยสะปันปลุตลอกดริตุกลุมจาระในหมอเกมใส่กลักไปตุเฮปอดเรออนและนันเกมตัวปลุหิมัยกลักดอปันในตุดอปลุเดมดูตาปิบซินเบดะกับบ่าวรอดเล่ากวยตัวปลุปากดริตุเอโมรอดเล่ากวยนําปลุกุจุกดริตุหมกังวงในทุนติเอนอจิม1บึ้งกําดังรงอัตตุกยวมงะรอปรักงามมอปาเวทสนันในรง1อมอบเดเห็นโอเห็นหม1รงเราไกลรอเตียนเอปรออนโจฟีอัตตุกมอติตุนุกงะกับปักกับรอรง1
2: ดิบนสังเลตันบิงกับเฮเดลและอิมทูร์ฮาดาปรองามกราดลายตุปสังหกุมกัวเปรกกอใส่บุญกนับกอใส่เกมบุญกนับดุมสาฟัลมารากาซิมตลังเปิมกละและดันเปิมพนกับประรุมตึงกันหนึ่งเพราะมาดันตุกัวเวียดนามดุมสาฟัลลำเด็กกระตังไกลกระซิมตลังมิเซลมกรากลายเดลันเปียดุมปสังเดิมงะตัวจริงรวมดิบนสังเอ็ดกิจับกันนุกทุก
0: ติกริมกอมกระลาบ้วนเกิดตึมก่อใส่ยอดนกลันงามกลายล้านอยู่ห่างแอกซิกระจกันสะตุยนามสร้างไม้งูถิเสียมมอมพนรุมตึงไม้เสียมหัจันปั้นรงเตาโจนักเดียดเบตาจงเจ้าและลันเปียวลอยงาดับร้าก่อใส่ไม้มอกระนึงประมาทันตุกวกเวียดนามสะตุยนามกระซิมร้ารูสปันปล่อยกลับปรักเปียวรุมตึงสังกุมกวบ
3: หอดอจะมันดอก
1: ยังไงนอปรับรู้สปันปลุเฮกลับรักรวยในสะละเบรเดหนาจุกไกลบังงะจึงสร้างเบรมด้วยเรตูงามกราและนันรุสังหะดับ
0: เมื่อก่อทนทุกขระในสะตุยนามกระเสียมร้อและนันรุมตึงปลุปสังกุมกวบจิงสะกริงแอกซิยันเลมจานเงินบุเกมตุสนันตมดาปรารุมตึงสังโตกมองะหองไกลประมาทกันยำงามกราตูจีงเล่ากระรวยปลุสปันมันผุซาเปียวตึมก่อยใส่หมดนกโตเห็ดกระจับกันนังประมาทจนตกวกเวียดนามสะตุยันนามเจนนาวกระเสียมตั้งมารมเสียกระเด็ดลานเปียวตึมพอสร้างมารมองงามกราตูจีง
4: ยำมอง
0: ตกสังหดับยานจันแอบโรยคุยฮึดมังมือสังมรองงามกราปีเลนึมเปียวเมาสังโตกระจับเริง
5: đến thời điểm hiện nay thì đã có 5 ngôi nhà được
1: ตัวระในเจ้าและเฮมาปสังอตุกลาปสังลักรุมตังและนั้นลำละในบรารุมตังตัวปสังตังดุมกันนังทารปรมรากาเซมตลังสวรกระจับเปียวงามกราสังหุกุมกวบมาราจากำเดบนสังเอ็ดกระจับกระเทพ
5: ใส่ยุ่งแย่เจ้าบากอง
0: ตึมปสังตุ่มเราบริโรมลิกตึมปสังฉัดไรตึมก่อใส่บุญกนับก่อใส่เกมบุญกนับมอกนกตกดับเป็นนางเอ็ดกระจับลำยันลิมหจันเปียวตึมก่อใส่เอ็ดไอเตียจอประงับมาปลื้มกรามดิกลัดตึมตาดิกยากระจับเริง
2: ดิบบนสร้างและดันดิงกับตีตักลักไม้และนันเติมตามดังเรากันเอากันนักบริมาประโยชน์ลำประหลาดมาดังมึงกระสุนกระลั่นรับปลาเกร็ดลังตัวกระหริมาผมงาและดันกรามจริงบายัวมาเอามาโยกนำพระไอพระมระเริมบุงมาพระดุจโอเบียดาลำเกียรติเกรียมหนึ่งโยกับพระมระดุจเลียและดันดีหนึ่งจักหนึ่งกรามจริง
1: ตีกระดันเลาะมึงกระนงประกระเพยกระจุยตัวดอกลุซาสะแอการจาร

0: ตักลักดมพ่อแม่รอไปยัวกระดับดังรอบุรุษมึงจดแล้วอมเดือบนสร้างงะหลอกมาไม่ดูแลกำเดือบนสร้างดมตาปรากระเจาะสวยมันเบียดักไกลยวมพันเห็นนั่นละลำตุนเราะและเริ่มลานารับปลาเราะดุจเลียและดันกระเสียมกลังจักเห็นหนังจักดังปลามจริงดมปรางะนั้นมอกระเสียมกลังนิกิตีเตอตุ้มกระจกปลอดเล็กนั้นมอมกวบไปท้องไม้ไปอยู่กระดับดังเราดังปลามชิงเอาหมดยอดกระนองตัวเสียมดุจโอเบียดหล่อปลาวิทย์ปอดตุ้ดตื่นกระจับเริงดื่มแหม่มเนียมปลายติดสังเจิมเนี่ย
1: เปรมดิปุตุตื่นหนึ่งกรัมจริงและนำหนึ่งมังหล่อมาตั้งมังทุนตัวไอปอปลุปะกระนังประไม่ดิกระตังเปรยวาไม่ก็ตื่มกระจับหนึ่งกระนมเราและนำไม่กรัมจริงไปทำปักปรังนกกรัมจริงกระนังประเปรยวาเลตื่มกระจับหนึ่งกระนมเราเปรมอมหนึ่งกรัมจริงจัดแซม
0: อามอยอดดมกระดันหลับรองเปิมหมดโดยโอตีดมกระดังปลอบแหลมแนดเลียดและดันมันตื่นลำจารไม่มก่อเติมกระดับหนึ่งเราหมอประยวและลำปลอมกรามจริงและดันเกรเปียหนึ่งกรามจริงก็ยวดปลอบแหลมแนดเบือกระเสียมหลังกลับหนึ่งกรามจริงก็ยวดนั่นหนึ่งกรามจริงกระนองจักเสียมด้วยกาหยับโอเบียดละหมอกแหลมเดอร์เฮดับเป็นนางกำดิเปลยวและดันเพราะแบดีประกักลำปลอมกรามจริงก็นึ่งเพราะไม่ปิมดีไงตีไปยัวไม่กระจับดังเราลำปลอมกรามจริงพลปลอมก่อมจริงประกาศกับไหตีเปียบแปลไม่ดำสับลื้ออามองงามกระตุยอัดเติมดังกรามจริงโอเบต้าไม่ไปยัวกองเตนอยอัดองทุ่มกระจับดังยัวกับรัวไม่ปิมดีไปยัวไม่กระจับดังรอมเกียดเกรียมปุยกำไรเบต้าอัดปาวิดเมื่อไกลตัวจักกำดังกรามจริงบุหิตให้ทีมเสียสีมาพิมถุยอัดและนันกระดับหนึ่งกระนำเราเพราะหนึ่งเลอระเบียมกรามยิงสารมักกาบรอลมาบรุมาปักปรองเสนันจังที่ใบยัวไม้กระดับหนึ่งกระนำเราซาบอมาเอมอยกระนำเพราะไอตีมาเพราะกระสาจมด้วยดูดโอเบต้าละทีมเกียนเกรียมเรียมมงเพราะปรักปีเลียกับรักเพราะลิเกแต่ละรุยมาปอมงาและนันยวมพันเห็นนั่นละเดี๋ยวก็ผมเทพิมหนึ่งกรามจริงในจริงไกลจากเกลกระตุ้มลูกงามกรามไม่ทำจารกระเสียมกลังงามกราตุ้มต่ำหนึ่งหยอกวบห้องเปราะปลากรามจิ้มหนึ่งมึงกระนองเปราะแปลมเนี่ยดิบนสาง
2: ล
1: ำทุนติดนับสะเอกาหมอดำทุนกระยำหรือรูกระตุ้มนกกรามจิ้งไม่ยัวและนันปิดหังตุ้มกระนองทำเปราะแปลมเนี่ยลำสะดิปูตุตินปาวิทลำเปราะปลากรามจิ้งมึงนันดิกระตังเปราะงามกราและนันปาสิตุ้มตาไม้กระดับหนึ่งเรากำนุบวนสางงานหล่อมา
0: บายัวไม้กันนอมรอลำเราะหลอกมาหมอกไกลยุมพันตีนั่นลำเราะไอเตี้ยกำดีมาพระมกรามจริงดังทังจักแซมและดันบอมงะเดเฮนเตอร์ไม้มอรอและดันบายัวยอดระเซตนิขจำดีกยาเราะหลักมันตามตากันจับรังบรุมองาจักเฮนหัดจำดวงรูปแกลเดในเมืองหักแกลมเราและดันหัดจำดวงสับรูปดวงรูปตักลักมันจะเยอะตับในและจักกำเดือบบนสร้างและดันบิงคับเต็มดิ่งหลังและวันละเติมต้นลำหัดจำดวงรูปไปได้

0: ลุงก็คุกคมเรียบบนสร้างและดันบิงกับขับไปเอียงเดียวกับดิ่งลังหันจำดวงรูปของแกลดเดมึงระแกลมเราและดันหันจำดวงอสับลุบดวงรูปตักลักลำหันจำดวงรูปในมาตุ้มตาสนัยฮิปโปลกเซมลังมังกันังเกตแก่ประดังจารตักลักมาประหังกันังเกตแก่ประดังฟาสุนไดฮิปโปลเปลาก็คอยจารตักลักนาปิมตัวบวบโลหรัมอมเรียบบนสร้างตุ้มฟ้าและแอร์กาวทันยศและดันสาวฟูจึงร้อยและนันประหรำปุ่มดีกะไกลไปลงก็แซมลิมรมโรจารตักลักทุนไตประดอบลดนำดับพาสหระโยกุบของแกลมดีกิยาวัลมเดวันสังทุกปะปลุยมากวัดลอกันใจตุกเห็นทำเดวันสังมอหรำกัดลังไกลเซฟาร์แซมและเดนตือทำ VNEID ดีกะตามเพราะงามกราดมบสังเฮกุมกวบผลต้มตัดนันสนัยรอยตะปันบลันปลุกอิปุลกะซิมตลังรอยไม้ตัวซาลำกันังกิดกาประดังจารตักลักมึงดงชีอิสังกรีนเดียกันนังกะเอ็งควากันังประดังจารควากันังประมาตรันตัวกู้เวียดนามจารบายลานิลาวนามอประหังกันังกิดกาประดังฟัลสันไดลอยสิกละหึมเท่าเตียนุกมาพระกันังกิดกาประดังฟัลสันไดลอยง่ายจักดุมหันจำจนเกิมกรัมดีประดังและนันอิปุลกนาจุ่มดีมาพระดีกระตังแกลมกรัมดีกระนงประกนกนาเฮตเอมกวบเป็ดมกรัมดีประดังกระนงประสันจีแอเฮปุลยางะประเอ็ดกระจับประกเกษมตลังมอมดิ้งเลยงะจักนำปลิมาลำนำปลิมากนาดุลำกระนงประดังฟัลเกรดลังเฮิมทอลและกระงันกระจับประกักมอบเวทประจอมกะดับผ้าเจ้างะควาเกษมตลังเวทไกลงะประมังกนาดุและดันลิมเรามอกแกลมดิ้งเลยงะจักบลูฮรัมติโนกาเซียมลังดงจีอีซังกรีนเนียกันนังกะเอ็งควากันนังประดังจารควากันนังประมาตรันตุกู้เวียดนามจารตักลักจางมังกันนังเกตกายประดังฟาลสันไดกะตื้นงะตุจิงตาจอนกาเซียมลังแกลงะประมังพงกนาจุเบ็ดหอกนั้นเดกะตังประมเสียกไลเตลันเดกะตังประกัมพาปรักดูปีเลียเดปตุตื้นประงามกระหรัมอาร์และนันเลงะจักดมหันรัมเดกะยาประดุมกระกลายติปตามด้วยบนสังเรตปันมลันปลุกฮิปุลกาเซมลังมโรดหลอบรสาลำหอยดองเงินเซนจารมึงดองจีตือไทยสร้างลำกันหนึ่งเกตกายประดังจารกายังควาเกตกายหอยดองเงินเซนจารบายลานิเล่านามาประกันหนึ่งประสันจีแอสะฟูหัวซาเกอแกลดับบาเวทกันหนึ่งทาระประกันุกนาลวยงะตุมหัดระประดูหอกผงกนาดุมดิมาประและนั้นดับผ่านุกมาประกันดับหนึ่งหาประแต่ดับบาเวทกันหนึ่งทาระประกันุกนา
1: สาฟูหัวซามอมกอมจิงของไกลปิมกัวปิมาดอกมาประมังตุ้มซาหัวหอยหัวดิ่งไตหัวดิ่งดองหัวทั้งและดันวัลกราฟูหัวไอเตลัมกอมจิงซามันกรามดิ่งดอกมาประเมานงงามกระรำอาร์และดันดอกมาประซาเราตับควัดตัวปลุกนำลูกบ้วนและดันไอมาดอมตมจัดปรำริมเราแกลงงามกระรำอาร์มอมดิ่งงะจักซาตุกเตยตุยนารำอาร์มอตูมาและดันงามกระและย่อเริ่มหลังกระจ้าปลุกรำเตนดอกมาประดงจีตือไทยสร้างลำกันหนึ่งกิจการประดังจารแกงควากิจการหดองยันเซนจารปุ่มนี้ใครเกิดกระตุ้นและนั้นกลามาประเมืองสาผู้หัดซาลำประเพศกิจจับแกลงาประเมืองกันหนึ่งประกนุกนาดิมนาอิกิจจับแกลมาประกยอคำนิบุญสร้างและนั้นกันหนึ่งประตุ้มกรามแนมไพลไอเตลัดตำผาเวทเป็ดทอดนันกิจกายซากระตุ้นกระเสียมตั้งงาตูจิ้งปรำกรามดิกันหนึ่งถาประตำผากนอดุมีมาประยอกัวพงไกลจังย่อของพระเจ้าเกลียดตั้งประยตูตื้นออกมาพระงานกระดับหนึ่งทางกนกนา
0: เรตปันบลันปลุกเทวัลแอร์ก้าวไอปุลเปลาคุกหอยจารตักละเกิดลุ่นนำทุนใจประดอบลุ่นนำตัวไอปอดหลับลุซานาบีมตุ่มบอมตาหำเดือบวนสร้างตุ่มฟาแอร์ก้าวทันยัดและดันสะหัวฟูไอเราก็กลายกับเป็นตาตัวคุกหอยเกิดลุ่นนำเตโนกับเบนิปุลเปลาคุกหอยจารตักละเฮิมเท่าจุ่มเดือบวนสร้างตุ่มปลวงอับพนเบงิปุลเห็นแต่กลายกับเป็นตาซาลองจุ่มกระไรและนันตุ่มตาเพราะมราปะเฮิมเท่าเตโนกับเป็นตาตัวกุ๊กหอยเกือบลุ่นนำลอยนั้นไกลกับเบนตาลตัวมารามกอมจิงมึงเรียบลูกกุจุหลานปลุกตัวเรียตัวปลุกนั้นปลุกซาทนตัวประดอบลุ่นนำด้วยบนสร้างหมอกไกลตรงอาเกาเฮิมเท่ากับตุ่มประเมาลำบนสามแสซีไกลเฉาะชันลำฟาเรียงกะมึงตุ่มฟารุมดังประปิมไรยะยาวและลีกไรและนั้นไกลตรงงามกระสังมาปิมไรดังยะประงามกระลันตึงปรองรบลุปะประดอบไปเอโดยัวประมเสกแกลเลตลันประงามกระระยะยัวลันอดุกิบุต ตีนกมาปลาฮิปุลเปลาก็ข่อยจารำกลั่มกลังดมแกลตรงกับซับแกลตรงกับเมิมเลือกบนซางบารามอกแกลกระเซมหลังอย่าไปนมกลั่มง่ายเปียเฮิมเท่าหังกุ๊กข่อยกนกนาและลันบามเอตุหังดมกันดังทาระประโยชน์ตัวมกระเซมลำเซมกราเกรมกลางแกลตื่นตื่นกำเดือกบนซางและย่อหัดรับเพียนกนกนำจนเรตาปันมลันปลุกติบาลจืบเปล่าอปวลเปลาก็ข่อยจารตักลักนาปิบตบบวบลุกรำหำเรียบบนซางดมปลบุญโหจืบเปล่าและนันสะจุระตังเอลอกกระไกลกระเบนตาตัวก็ข่อยเกิดปลุกนำนาเตะนกปิมตบบอมตาเมากระแองควายปวลเปลาก็ข่อยจารตักลักเวียนติทุงเวีย
1: ต้นอเปิมตมบอบลูรัมนิบุญสร้างมอกแกลตัวเก่ากระตุ้มประงานยอตัวมองแกลติบนิบุญสร้างใส่ซีประงามกระระยอยลั่นงามกระหลังกลงเอลันนาวกระหล่อมาลำลุยตุ้มนกขังมอกแกลแต่ปิดรัมดิมลาดนกปิโมกนกนาและนันนิบุญสร้างงามเป็ดมบอยับพดาบรารูกระกนวดรูนิปันประบุญสร้างและนันเด็กตั้งประงามกระทำอาร์ปลูรัมหอมนิบุญสร้างแกงควาเอปูลเปลาก็หอยจาร์เวียนทิทุงเวทและจักกระตุ้มแกลมกอซับมริบุญสร้างกลัมกลั้งในจีงไกลตึกนางยมพันเปียวตุ้มในเวลากระเสียมตัวรุมกอซับเตือนนกเป็นกุ๊กโฮดงจีงเวียนทิทุงเวทกิดใกล้กระนมประสาทเจียตุ้มสาวลเด็กตั้งแกลกเสียมตั้งเสียมกราไปแล่ตุ้มแกลกกระปักแล่ปนิกตุ้มประโยชน์ตัวมลำแกลติบมริบุญสร้างไอปูลเปลากุ๊กโฮจารมรากเสียมตั้งอย่าเป็นนมเปียมกระตุ้มแกลตรงเก้าเปียวปลาเฮิมเท่า

0: ฉะนั้นจังปิมกล้าหนึ่งตุยยับยาตึมตาพ้นดำเมากระกบาสังระตุเรียมตึมสาบวันและนันกันหนึ่งทาบรอยไปไอ้แต่ละดำพาเวทกันหนึ่งทาบรักนุกนาเปียวมายว่างะนมตุเรียม
1: ดูระในปะปลีมากวดลอกระไดตุกนิทวันสร้างคำจารตักลักมอละรำกัดลังไกลเสียประเด็นตือลำ VNEID ในจิงซาลำดมประตูตื่นบังปรมเด็กตามบริมรอมโรมก็พังเกรดลังไกลเสียประเด็นนิทวันสร้างเวทองปรองงามกระรำกัดลังไกลเสียประเด็นตือจารลักลอเลงอับปรมกัดลังไกลเสียประยอดสีเริมนันกะจ้ากระเซียมลังไกลรอตัวมกรมนิทวันสร้างลำกลมจารรูจิมลันต่อปั้นทุนตัวบอดอบลุนนำไอ้เป็ดด้วยกลักด้วยตุ๊บปับลุจมด้วยมอมกะตลังไกลสวยปราหมอก็จุบลุตัวกวยตัวปลุตะปันกระจกตุ๊บมกะไอ้นอมนี่ก็มือนจิจางจิเสตุ๊บตัวสะฟันลำจาร์เลยงะละสายบรมกะตลังไกลสวยปรากำดิบบนสางระในกระนงพระไอ้เจ้าจาร์ลักจิปิหะยอเรมบงงะกละเซ็ตกับยัวกับเพราะกระเสียมตลังและดันกิดกะเลยงะสายเจ้าตุ๊บสะฟันหมอเปิมกระจิงปุริยาพ้นลำบรมกะตลังเกลียดลังและดันจิปิหะแกลมเราก็ไกลสวยปราละเสียมแหลมดิบบนสางดูเกลียดลังไกลสวยปรามดิบบนสางปีจักกะเห็นบรอบด้วยกมุนติจารตักลักละมอดมกนังทาระประพิมดิ่งห้องไกลกันยำพ้นมดินังจักด้วยกมุนดังบังฮิลาวกะกะเกียง
0: แต่ปั้นลานกอทนตัวปตอปลุนน้ำไอ้นอดแดมเนียไอ้ไก่มรกเกี้ยงลำจารมอใส่ตุกจูกวัดป่าโจดไอ้ไก่ลำไอ้นอใส่ตุโจดแดมเนียไอ้นอดไม่แดมเนียบำงาป่าเตียนมอมกาดลังไอ้เล่ากระเกี้ยงหยับป้ามตากแหละว่ามอป่าปล่อยมากระเตยตุไอ้นอดแดมรกเกี้ยงมอกระเสียมลังยับไปมามตากแหละว่ามอตลอปล่อยมากระเตยตุไอ้นอดไก่เนียลำพงได้รายตามมอปอมลังมกาดลังกระสอดปลาเล่ากระปิโตอุโมมอปลุกจูกระเตยตุพร้อมในกึมื้นก่อยไซลมอหลวยงะกระจับกลุ่มจารมอไซตุ้ยมาปลุตลอยเป้ากระจุยตุ้ยตลอยปลุตลอยจุ่มนุยมรอยวาในจังกลางแกลบานักมอตะปันปลุยมากว่าจะมากระเตยตุ้ยไอ้นอกกระจับลำทนห้องพร้อมกาดลังกระสับพร้อมในขวาทนกลุ่มจารมอยเบสไซตุ้ยมาปลุตลอยเป้ากระจุยตุ้ยจุ่มนุยมกาดลังกระสับพร้อมละนาวไอ้นอมนุยเจมกาดลังกระสับพร้อมมอปะปลุตลอยเป้านำไอ้ตุ้ยมาปลุตะปันจุ่มนุยก็น่าทำตะปันกว่าจะมากระเตยตุ้ยมันก้าวให้นอมนุยขวาทนจีจัง
1: ลำตะปันลานทนโดยประดวบลุ่นำไอ้นอกกระเด็นหนึ่งหักกลหมอปะชิเมืองฟารุงเดเห็นกังเวืองในทนตีรวมกับหมอยับกระเด็นหนึ่งรงชิลำสังเจมเนียลุยเซไกลจังไพรไอ้นอกกระเด็นหนึ่งรงหักกลปะชิเมืองฟาร์หมอยเปเสตุตะปันปลุ่ยบอกระจุยตุตอนเดเห็นน้ำกวดน้ำปลุ่ยลอกระเด็นตุกระเด็นดูตาปิบซินหมอยเปตะปันปลุ่ยไม่บอดลอยตุตอนเดกระจุกวดน้ำปลุ่ยสะปันกระเด็นตุกระเด็นโมหมอยเกียมตลอดปลุ่ยสายบอดตะปันในตุตอนก็ได้กระเป๋าหมอยเป็ดด้วยบอนำไปตุ้ยมาปลุกตอนได้เห็นในเป็ดปากกระดิกตุ้ยไอ้เอากระซอยโมหมอยตัวปลุกบอสปันในตุ้ยตอนได้กระจุกไปปลุกเรากระดิกตุ้ยบอมดูตาหมอยเป็ดนำไปตุ้ยสปันปลุกให้กลักอสาระได้มาไว้สปันปลุกเรากระดิกตุ้ยกลุ่มจาระระในหมอยเกมใส่กลักไปตุ้ยบอเดอออนและนั่นเกมตัวปลุกใหม่กลักตัวปันในตุ้ยตัวปลุกเดมดูตาปิบซินเบียดกับเบาหรอเล่ากับตัวปลุกปากกระดิกตุ้ยเอโมหรอเล่ากับนำปลุกกระจุกกระดิกตุ้ยหุ่มกางเวงในทุนตีเอโนจิมหนึ่งบึ้งกำหนึ่งรงอัดดูกยุ่มงะหรอพระงามหมอบเวทสนั้นได้รุ่มหนึ่งอมอบได้เห็นโอเห็นหอมหนึ่งรงเราไกลรอเตียนแอปเราอันจอฟีอัดดูกมอตีดุมนุกงะกับปักกับรอรุ่มหนึ่ง
2: ดิบนสังเลตันบิงกับเฮเดลเฮียมทูร์ฮัดดับรองามกราดลายตุบสังหกุมกัวเปรกกอดใส่บุญกนับกอดใส่เก็บบุญกนับดุมสาวลมารกสิมตลังเปิมกละและดันเปิมเพิ่นกับประรุมตึงก็นึ่งเพราะมาดันตุกวกเวียดนามดุมสาวลลำเด็กต่างไกลกสิมตลังมิเสริมกรากลายเด็ดล้านเปียดุมปสังเดิมงะตัวจริงรวมดิบนสังเอ็ดกิจับกันนุกทุก
0: เกริมกอมกระลาบ้วนเกิดตึมก่อไซเหาะนกลันงามกลายล้านยิวหางเอกซิกระเจกันสะตุยอันนำสร้างไม้งูถิเสียมมอมพลรุมตึงไม้เสียมหัจันปั้นรงเตาโจนักเดียดเบตาจงเจ้าและลั่นเปียวเลยงาดับร้อก่อยไซไม้หมอกกันหนึ่งประมาทจันตุกวกเวียดนามสะตุยอันนำกระเชียมร้อรูสปันปล่อยกลับรักเปียวรุมตึงสังกุมกวบ
1: ยังไงนะปรับรูสปันปลุกเหกลับปรักเรในสะละเปรเตนาจุกไกลบังงะจังสร้างเบรมด้วยเรตูงามกราและนันรุสร้างหัดดับ
0: เมื่อก่อทนทุกขระในสะตุยันนามกระเสียมร้อและนันรุมตึงปลุกประสังกลุ่มควบจิงสะกริงเอกซิยันเลมจานเงินบุเกมทุสนันตึมดาปรารุมตึงสังโตกเมางะหองไกลประมา กันยำงามกราตุจีงเงาเล่ากระรวยปลุสปันมันผุซ่าเปียวตึมก็ไอใส่หมดนกโตเห็ดกระจับ